0: ปลอลังปามาจาอาลังอามานาเนราแต่โอเรปชายโ
1: อตาแม
0: ่ปลอลังปังอุโลลาโอลังอามานามันโยลังชาย
1: โอตาแม่
0: กลอตัวกับปงอลังอับชุเป็นนุชุกงแต่อาลามาตุกง
1: ดามแป
0: กลอลังกะเจล

0: อวิเอตานีนังอานิเดยามันนังกะโลตัปปะกะเดกัน
1: ลาลาเว
0: เปกะตะจาเดนะเจเฮอัตตาหะกะโลเจเฮอะเด
1: ลัมมาเล
0: นุโลเจนังนังโลกะโลดิ